Khóa vàng là khóa xe bóng ăn dùm ruộng à. Tàn thu thun lâu bóng chú. Khóa vàng in át hát đình à xì. À xem đình à xì tín ăn dùm phẹt phẹt. Chú sẵn à, gần bù gần bà bó lì nguồn phong khá sắc đàn chú. À hà rơ tì, ăn dùm dài dết. Nguồn phong chú dàng à xì. Nguồn phong tì mì xung à, mì nông bó lì gần ủng tàn đàn, gần bòm đàn, gần khó rò đàn, gần nguồn tù khá sắc đàn lì, gần nhì bòn sù đàn tiàng à tèl thù. Chú mì bó chú. Sẵn khát nô sẵn khát gần kìl khói vì vò. Bà chìa ni sẵn xìa mì rắn nông bòl khá linh, ăn mà lì nguồn phùng tê ăn nầy về chào. Ăn mà lì nguồn phùng vẹt tên, à bùr bùr in ăn càng lèng. Chú tí xì lè, mì nông bòl gần mà lì nguồn phùng vẹt kì gần nguồn lò á chún, rắn nông bòl mặn gần thuộc lò gần tì thay mẹn đình. Giang à tí lè, bà chìa ni lây lì vàn á sẵn xìa thọc kì xín, à mà tên nguồn phùng ăn nầy về, à mà xì nạc lè, á sẵn xìa mì bò linh. Kan thay thay ruang a si. Myanmar Institute of Theology, MIT, Yangongi Principal Lun, Kolrami Theologian Mintang Birlagi, Pakat Asimi, Reverend Dr. Simon Paukhan Enin, Nun Phong Timijo, Pachiani Laksong Asilau, Satan Neni Kan Ngami Khal Asichuang Lau, Nun Phong Jo, Pachian Minung Pol Nena, Famkim Lau Zeti Alangok Nak Asison, Partial Revelation of God, Tia Araksimda, Kan pipu poli nun tu khosak dan kan zau tika, pachian du tak tak polan si. Tui ni kan biak mi anong pachian cho, an benga si fon lao. Chule, an thay ban mi, kwa zing, kwa vang pol cho, mu thay an si ve lao ruanga. Mi tim mu thay mi pachian pol tia an rua mi, ting pi, lung pi le kang pi pol an biak chia ma si. Kum kwa anong pachian cho, kan pipu pol nena alangoi, mu thay in umbang ta si la. Lai mi bolin, khoa siya, khoa vang, lung pi le ching pi bol hi, an biak shim shim lao ding ka zoom. Nun phong kan ti tika, nun phong sung yi atel mi, kan trong le cha lai khal, kiel khoi chat ding atu pi ngai ngai. Reverend Run Chung mangin, nun phong yi muril, trong le cha lai. October ni kun luan thum thong ni lai ni, really group me la ang an mi jo, tu lai fang hi, kan chien glendar zawa, fang air ka a si yi. Kan sua xem nak le, kan lai shi phum nak, lai ram, chin le na le, kan nak khua le ram tina, chin kum thar, fang air puai man zul chi lai tak a si. Churuang a atik chu chan le, ani khua tu da nin, ka chin lung I chang har zet ve. Kan trong le cha lai sung loi, pa chia ni in khaswa mi bol he, kan hum hual deng ti vian long a, tok ti le, lung kim mai la win, kan sun sak deng, man kan nek ter deng I, kan khai sang deng ti mi chin lung le, Khi kar chang vay nak son hi, thu bi ter se la di, kasom nya radu. Chu ruang a, kan trong le kan cha lai, hum him le khai sang kan tu tak tak a siya chun. Sun sak zatin, ni tin te, in sang, ko shan le, khot lang pe kayong na ka. Kan trong te, tho zet le, lung kim diriam zatin, mang rung rung se la. Kan fanu fa pa, kan tunu tu pa, te sin fa pa chang thang nao non po ne na. San khat hu san khat. Rau sung loya, rau sin vi vau chia u sila. Pa chia ni in peang mi, kan lai cha lai hi. Lung rual ten, mang bang rap vial vau thay se la. Ni din chat bang lau in, lai cha te rau ri in, Bible le cha dang dang siya ring ring se la. Telephone SMS si thokin, email le Facebook a, lai cha fel fel mang fek vau chia u se la. Sun loy le khai san hi, hum hual atupi in na kin, atupi son ti mi, mo fiang se la, tia. Asadu tha angan mi hi athupi zet mi asi tin karwati kalung kimpi nasa lai kum siardan lei khun minung polin kum siardan aphun phunin kan nei chao mi phun pakhat le pakhat ram pakhat le pakhat kan bango chao lao kol kum siar mirang kum siar greek kum siar pol pakhat le pakhat an bango lao chuvekin kan lai mi poli kum siardan khal mi phun dang pol thon adang ove Kan lai kum siar nan chu, atang pituin, fur chan, rua ti achemi, rol thar khom chan achem shu nga ase. Rol thar khom chan achem chun, atang pituin, lai kum siar kan thok cheo. Chumi min sim na ka, lung oi nak puay tua se. Kum khat kan lea mi, atang kum thar kan thok ti na ka, kan pipu bol chun, puay tua in an muak cheo. Kodan apun punin kan nei, pakhat le pakhat abang olao. Himi godan kan bangok lau ruang a, pun se khata chun, boy na aswak pa pa cheo tia, kan thai pa mi khala
อตัวนี้กันซิมเจ้าเวกินหลายกลุ่มถรปวยฮีหลายมีผลแหลมเจ้าวินมาเลโกดานเจ้ากันในอาเชกินฟังเอร์ซาฮาวซิมหลายเจ้าเท่าฮาคาทันตลางควอลซิมดองปุยจางยัดเตนเรตะปงทารสันบวลคว้าไพโซลดองสอมงอนกูดควอลเงาควาดาวเตดิมเตียอาพุนพุนินกันมาเลน้ำดานเจ้าวินกันเกาเจียงร่วงอะหลายกลุ่มถรปวยันตัวกันปีผู้บอลสันหลายอะที่มีหลายกลุ่มถรติกจูจานแข็งดึงฮีมีปีสาเตนอันหักหลับเจ็ดนี่ความดานขัลเฮฟูรัวอาจำโนเลขลอาคุชีเหล่าจานอาศีเวกินอานมเจ็ดหลายฟังอาศีหลายกลุ่มถรปวยะมาเลมีพุนคว้าเลดานเจ้าเวกินอันตัวเจ้าเก่านานอาสุลลำจูอาบังอัลโธกันปีผู้บอลินกลุ่มถรกันแข็งทางเวกินกันดำทางดึงอีชี้หน้ากันต้องนอนเหล่าดึงเทียรัวสันนักตุ่มเปียนในที่มีหลายกลุ่มถรปวยอันตัวหานะมาเลอินสร้างอ่ะเชียนหิมแตงนากินสิเซข้อสูงลำจินปอลเลคว้าประคัลเลประคาดกันละกี้ลำจินปอลขัลอาซาเตินเชียงไฟเตนอันเซียลโคจุดที่จุนปวยจานะเชียงไฟเลนวมจะตินอันมังกลางเชลที่มีหลายกลุ่มถรจานะประคัลเลประคาดดูโตโตเซตินจางฟ้านักเลจอนรัวนักทอนอันจันปิโอเชลมิเลียนมิฟระไทยดันนักอุ้มเหลวินอู้เลนาวสงเลขัดเวกินมุนขตานวมจะตินอันมังกลางเจียงอาทิเลแล้ววิสินไทยทรโปลอินาอันแข็งซาลจาวีหรือร่องที่ฮาลขัดอุ้มนอนเราขบคำจะตีอันอุ้มหลายฟังจานอสีร่วงอาเซเจียงร่วงอาหลายกลุ่มทรปวยันตัวตีมีทุสูนักทอนเปปาโรอินเรเวเรนสันนาวทวานินฮิตีนางานกันปูป้าโปลินเช่นกลุ่มทรปวยอันตัวดุสันนักทู่ปรกินอาอุมีจะบอลเจประคันนักกลุ่มจ้างเรียนนักปันฮีนักลุงโอยทุสิมนักประชมนักขสวาดีลนักปลีนักขสยาปอลอันโดยนักปังานักรอลทารโจมงนักเลยปรกนักเลนข้อมงนักกาอันสีอธิจุดเกี่ยวนักกันปีผู้โปลีฟังเอร์ตัวดานินเจียงกันจิรไทยตีมีทั่วกันปีผู้โปลีกลุ่มทารป่วยตัวดานินกันจิรไทยมีปอลจูประคันนักขสิงปะเชียนเต็นลวินป่วยอันตัวเราอันนี้นักเนโลกนักเลยจันรวลนักอันมังประชมนักหลายหนึ่งพงกิลค่อยดานอินเซอร์เดียซิมเฟียงนักอันไหนปูป้าหนึ่งพงกันรุ่นไงต่างมีอาเห็นกันหลายมีกันไหนมีหนึ่งพงจินในดานอพุนพุนกันไทยเฟียงดังนี้หนึ่งพงยิทุปีเซียหนึ่งพงกิลค่อยอทุปีเซียเลยอจูเซียกันไทยเฟียงเจ้าดังเดียรอสันนักอันไหนอะไรไงตัวนั้นสาเทปาระกันลงอ้อย

ตัวอพันหีนักเลยเนตบีงนักะสลายสันองหีนิสักมีลายร่ำกังไอตีมีลากันไงทางนึงแล้วพอตัวฮีเสียท้องบีกสีลายร่ำไงนักลาซี